0: ว่าหมายลูกใครล่ะไม่บอกลองดิสิหมายเนาะแต่เขาไปมันที่เนาะในกุริยาครับก็อัฟริกาตามสวกาเห็นแต่สัลซังไกดีสักว่ายังครับไกสักว่ายังค่ะไกไทยสิจ้าน้ำมันถุงจะขันตาไกไทยสิจ้าน้ำมันถุงจะอ๋อย่ำรอหนึ่งอันเนาะไทยสิข้าเกลี่ยไทยสิจ้าไทยสิจ้าน้ำมันถุงไอ้ตาก่อนท่าลังอัตลังเลยไอ้ข้ากับผมไทยติข้ากันได้จำกันเห็นอะไทยติไทยว่าไทยดอกไทยติบ่าวลังอ่ะขอรีไปใกล้ลังอ่ะว่ากรองการังไว้ชินได้เลยกาฟรุไกมอตามกตรงกตรงว่าไทยติเราก็ซื้อว่าอะไรเด้ถ้าว่าสึกกับไรยังนะโน่มอโน่กับไรยังนะในยอดต้องกตรงมาใช้สิครับใช้ใช้ชิมเบอร์แต่ก็ให้หน่อยให้ก็กับไล่มาสมานได้ยากบ่บ่กับไล่ยังนะนี่ที่ชาทราบว่าครับผมต้องทําครับงาที่ชื่อจามังจามังจามังเนาะกับไล่ที่จามังจามังเนาะถ้าชาต้องสิบุงไอ้อัพจะได้เต็มสิบ่รอบสิบงาพวกไอ้เดี๋ยวต้องกับไล่มาสมานได้บ่ละมอเสนี่ใจไปสิครับไปสิเกลังอ่ะบุกซะทางกะอ่ะลังอ่ะบุกซะทางกะงายย่างรองนึงไทยจีนคักตุกค่ะหลังเอาได้จมแล้วสมน่าว่าละลายมาแสบก็เปล่าอีช่าก็เปล่าไต่ชิบะจางก็พูดไงโอ้ย่างรอโอ้นนท์อังสตางค์มุ่งที่ทำแล้วนึงเดือดสาวอีทายว่าเราให้ไทยจีนใจบ่ฮกเจรจาเลยโอ้ยสักเอาโอ้ให้ช่วยจังขังกันช่วยจังขังได้จำขังเนี่ยบุกระเจอข้าวันนี้ขายนกข้าวหน้านกสิรุตุข้าวผมไอ้นกสิจะไม่พอนกสิยังก็ไม่ช่างกันเลยเนี่ยตัววะบอสเอ็ดดีน่านกสิพอทำมานกขี้กรวดซื้อไอ้ตัวนี้รีบผมไก่อัฟรุไก่โอ้อุ้ยสักเอาข้าวบ้าบนกสิลังตอนนี้ละในนกสิช็อกไลน์นะครับและก็รอให้ยาวนกบุษเลยบัสเลยมันก็จะมาบ้านกวัดออกเอ้านก็ดินขี้น้ำมันถุงมาตองมาเลยขี้จักรินทางการหินได้ยามรอแกพูดก็โอ้ยามรอกบอร์เอาบุ้งก็ตาทารีมุติชัยบ่ห้องก็วิบก็ช่วยว่ารอบนี้ได้ที่ทราบแกขี้ไปอยู่รอบไปดีได้รอครับได้เอาล็อกไห้มึงก็บุพังก็ข้าจริงมันได้รอกมาสองมันลูกการหินได
1: ้
0: ทางการพูดไงว่ามันได้รอกข้าจริงรอกแสอุลตามาคล้ายพายุงใครบ้าอังวมาคล้ายไหนกันอังวมาคล้ายมานั่นทีนี้มาคล้ายเก่าอยากไปทั้งนี้มาคล้ายไปกันใครว้าใช่ไหมนี่บุฟังตลอดทะเลกายักษ์เฮ้ยใครไรไปกันตาใครไรไปกันใครอัฟรุไกบอกเราขับทางขับหมุนละงั้นอัฟรุไกจอดต่อเรื่องต้องขับผมบอกเรามีหินจ้าเลยงั้นใครบอกเราใครจะทั้งนี้ยามรถใช้ยามรถสั่งงานรถตั้งใครจ้าอังรถทักหมายถึงใกล้กำลังมาทราบว่าในขุนตะลังกามุสเตฟอนยามเลบินบอกเขาขับไปจะทุลุลุกยาฟรุไกในกฤษะอันนี้ทำหมายถึงใกล้มันทับตะลังทำไมในไปจ้าฟุนใครแกยาฟรุไกบุกระดึงได้กี่บุคับฟุนยามรถใช้หนึ่งก็กระตุ้ยไปกระตุ้ยหลายลีไปในดีโดนี่ได้กี่ครับผมได้กี่ครั้งได้ทั้งครับผมก็ตีลาลีก็กูร์ไม่ชั่นดีกูร์ก็ยอมมาแล้วนะนี่ทั้งครับผมทั้งครั้งได้วันเดียวเนาะก็พัลในรองเนาะสังเกตุกูร์ขี้อาศัยนี
1: ่
0: กูร์ขี้สังเกตุได้ขี้กูร์ขี้ได้กูร์ขี้ได้กูร์ขี้ไหนได้ที่สุดใส่ครับผมกูที่เกิดหินชาดักไก่ยิ่งสุดสักอย่างไก่ตามข้าเห็นอัฟรุไก่ก็นอกที่สุดสักอย่างยามรักสักก็ตีตุกข้าแล้วมาบุญยักเกิดฟุ่นตามไม่ชันบ้าไก่กูรคีในกูรคีในชันในมันอ๋อกูรคีแค่บางมุชิกิสุบล่ะในหินจักไก่หินตาไก่อัฟรุไก่กูรในชันในกูรเนยกูรคีตาหินดีในใช้ก็ได้เสียสัตว์ทางครับผมทางการเดินออกไปตุ้ยเสียครับผมก็ได้แล้วดิไอ้ตุ้ยเสียครับผมไอ้บุคลากรเจ้าอาชีพไรดิครับผมไอ้เจ้าอาชีพไรอะโอ้ย